0: เงินเงินที่เขาเรียกว่าพ่อค้า
1: สาขาที่ทางเงินเงินที่เขาเรียก
0: This new thing there is this one.
1: Do not hide, this is single gear.

0: มีไฟครับครับ
1: ขอคันเซอร์มีไฟ
0: เรียกก็เนี่ยแต่ว่าส่งตัวรูดได้ซะวะนะ
2: ไฟจะต้องอยู
3: ่ซาซาเซอร์มีไฟกันด้วย
4: I have a check on Google as well as their own going and control the vehicle so in you for the element to show for your appartement again. I have a major box map. November. November,
3: can I have a check on Google? Check on Google.
0: Check on Google.